วิเดนบ่อยางหลักนายตางหลักกาจังกาลาลูเนดังเลวอนําเมกับบาตางหลักตักลาลางลางเนี่ยโมเวกลิงหิงานานหิงาอันยังลูกบ่าว